0: ตาบงลีเนี่ย
1: จำมาคันซาเกียบาบีมันนี่เราจะจำมาโง่กันคุณยายอยู่คันชอบตัวบีอาดีพี่น้องเมย์ที่จำมองลีทำบีดองหาดูโง่นี่พาชิดตามมาดูมาดูมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งเดียวที่พาลูกมาดูเด็กกันเด็กที่ทำมาเด็กที่เชื่อใจเราหาอ้างเว้ยเมย์สุบีดองจำมาตัดที่มวยทาร์เร่ลูก
2: ชอบตัวเลยเมย์จะชอบใส่ตัวป้าตัวเลยเอ้ยไม่รู้ว่าใส่จะมาจะอาบูใส่จะก็ชอบเราไม่อาบูเตี้ยนะเอ้ยก็น่าชอบเลยสิ่งเดียวเลยแล้วอย่าใส่จะก็มีชอบเราไม่อา

judge. And I'll get judge. You said the judge. We said K.I. The egg out the judge. I don't let these up we go. Didn't tell me I'm so tired. Not all beauty trouble, hopeful. And that can be. Don't how can we see them lonely in a wind and regard? Not all we do. A gentle sister job. Yoga gets so jiggle with cook and lamb. Missionary again, I lay. A battery big hair. Not all we do. โอ้ยหนูจีมีตาสุกุบจีนางจอดเรือกุบจีนเซียสไต่เปอร์สินเรนจ์จ้าจีดูกากรีบีดีเอฟก้านางจอดจีดูด้วยมีตาหมูกุยเย่เย่เย่เซนจีเนี่ยอัตตาดูเป็นยังไงเนี่ยมีเรื่องจีดูเรื่องนางจอดมีกุมันมาด้วย รู้เลยด้วยหรือไม่รู้เลยหนูไม่รู้เลยตัวมาตัวไม่เองเหตุการณ์สุดท้ายนั้นแหละกูเป็นคนช้าสองที่ตายไปสองที่ตายไปสองที่ต้องการจะไปตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะไม่รู้เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพักไปมุ่งจ้าไปไม่รู้เลยจะเอ็ดจะได้เช็คทำไม มารู้ชื่อเสียจุดสุดต้นนั่นจ้ามารู้อันนั้นได้กูไปจ้ามารู้ไปจุดโน้นมันเพี้ยนไม่ใช่หรอ

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมันนี่เรามาจะมางูกันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดิดีโนเมดีปลาหมูนี่ทานบีแล้วงาดูงูนี่บาผิดตามรู้งารู้มาอัดดัชชีดีอัดดัชชีดาดูบาลูกมารู้เด็กกันนี่เด็กกันนี่เรามาเด็กเด็กเช่นเดียวกันงาอ้าวงูไม่สูบบีหรอกจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูกชอบตัวเลยเฮ้ยจะชอบใส่จอบปลาตัวเด็กเอ้ยไอ้เป็นว่าใส่จะมาจับบุใส่จะก็ชอบเราไม่จับบุเดี๋ยวนะไอ้ก็น่าชอบเลยสีแดง
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่เนี่ยกันพี่ก็จะมาขันซาแกอ่ะบาพี่มะนี่ตรงมาจะมาโง่แกคุณยายอยู่นี่ขันชอบตัวพี่อ้าดิพี่น้องมั้ยดิปลาหมูนี่ถ่ายพี่รอหาดูโง่นี่บาผิดตัวมะรู้มารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้เตกกันนี่เสกกระดิดามาดิเสกเป็ดอ่ะนะงาอ้างวยมั้ยสุบิ่ดจมตัตติมวยถ่าบาเลยลูกชอบกว่าเลยไอ้เจ้าชอบใส่ตัวปลาตั้วเด้ไอ้ไหนไปตัวใส่จักไม่จ๋าบุใส่จักก็ช่อล้อไม่อยากบุเตยล่ะ

0: ปาบงลีปาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาติจะมางูแกกูเมียอยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิเนาะเมดิปาบงลีถ่ายพี่รองาตรงงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิดิอัตตัสสีดาดิโตบาลงมะรู้ติกันนี่เสกะดิตั๋วมาดิเสกะเสียตั๋วมางาอ้างวยเมซุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูก
1: ไอ้เจ้าช่างใส่ตัวปลาตัวเนี่ยไอ้ไรเป็นว่าใส่ได้ไม่จ้าบูใส่จ้าก็ช่อโลไม่ยาบูเตี้ยนะไอ้ก็น่าช่อเลยสีแดงเลยแล้วอย่าใส่จ้าก็มีช่อโลไม่ยาบูเตี้ยนะใส่จ้าคือต้องมาช่วยมาคือช่วยมา
2: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ปี้ดอกงาอ้าวมวยเมย์สุบิดอกจม้าตัดดิมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบตัวเลยเมย์จะ68ตัวเด้ไอ้แล้วมันว่าไส้จะไม่จ๋าบุไส้จะก็ช่อโลไม่อยากบุเตียล่ะไอ้ก็น่าช่อแหละสิได้แหละโดยอย่าไส้จะก็มีช่อโลไม่อยากบุเตียล่ะไส้จะก็บ้าๆ

0: ปลาบงลีปลาบงลีนี่กลายเป็นจะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาบงลีถ่ายพี่รองาตรงงูนี่บ่ผิดตามะโหลงารู้มาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบ่ลงอ่ะมะโหลเจ็ดกันนี่เจ็ดกันนี่ตรงมาดิเจ็ดเสร็จแล้วงาอ้าม้วยแม่สุบีรอจะมาตัดดิม้วยถ่าตาเด้ลูกเจ้าตัวเด้เลยจะช้าใส่จอปลาตัวเด้เอ้ยไหนไปตัวใส่จะไม่จ๋าบุใส่จะก็ช่อโลไม่อยากบุเตยล่ะเอ้ยก็นาช่อแหละ
1: 可以，走嘛，去嘛，可以去嘛，呀。

0: ตามองนี้ในการที่จะมาค้านซากแก่บาบีมณีတော်ว่าจะมางูแก่คุณแม่อยู่ที่ค้านชอบตัวบีอ้าฤทธิ์นี่เนาะแม้ดีปามองนี้ทันพี่รองารู้งูนี่บาผิดไปมรุงารู้มาอัตตศีลดีดีอัตตศีลดีโตบาลงอ่ะมรุงติกะนี่เสกฤทธิ์ทํามาดิเช่นเปียดางาอ้างวยแม้สุบิรจม้าตัดติมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบตัวเลยไอ้จะ60จอปาตัวเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าไส้จักไม่จ่าบุไส้จักก็ช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยโยยไส้จักก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไส้จักก็บ่มาบ่แม่

0: ตาบงลีตาบงลีนี่คันนี่ก็จะมาคันซาแกะมาพี่มันนี่เราจะมางูแกะคุณยายอยู่คันชักตัวพี่อาดิบนี่น้องเมย์ที่ตาบงลีทำพี่เราหาดูงูนี่ผ้าชิดทำไม่รู้มาดูมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ผ้าเหลืองทำไม่รู้เจ้ากันนี่จะกินทำมาเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างไว้เมย์สุบีรอจะมาตัดที่มือทาร์เลยลูก
1: 你到哪去呢？哪里去呢？呀！

ปาบงลีปาบงลีเนี่ยกันพี่จะมาขันซาแกยาบาพี่มะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตัวพี่อ้าดิพี่น้องมั้ยดิปาบงลีถ่านพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัศีดิอัตตัศีดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะดิตรงมาดิเสร็จเปียดาบางาอ้างวยมั้ยสุบิ๊ดจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะชอบใส่จอปาตัวเด้ไอ้ไหนไปตัวใส่จักไม่จักอูใส่จักก็ชอบโลไม่อยากอูติยะล่ะไอ้ก็ลาชอบแหละสิเด้เลย

and I'll catch up. You said the job, we said KI, the Agadri job. Not only these are people, didn't tell me so tired. Not only in trouble, hopeful. And that can be. Don't cut can be seen in plenty of wind and regard. Not only the way. A gentle sister job. Yoga got so jiggle with cook and money. Machine and again, I lay. A dead way, big hair. Not a big way. Oh, I look it. We die so good people. Now, Jordan will tell me. Serious. Diverse in knowledge. Did you go away, BDF car? Not a big way. เมื่อเดียวมึงก็ยังยังยังสั่งจีเนี่ยแต่ตัวเองเป็นยังไงมึงยังยังพี่ดูเรื่องงานรู้มึงก็มันมาเลยงานรู้แต่ตัวเองงานรู้แต่มึงยังรู้งานรู้แต่โดนมาตัวเองเป็นโดนมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตอนไหนสองที่ต้องการจะไหมตอนนี้มึงยังไม่ได้เลยค่ะ我们就一起去吃他们。我们现在就是十多人家，我们慢慢带过来家，我们就留我们票库，你需要不？我要。